ที่อื่นไปเจอมาเด็กที่ยิ่งสวยกว่าในคลิปที่ภาพแต่ไทยสวยสุดจีนของไทยจีนเดอะโรบัสเฮดฟูลเลสเดอะเอ็กซ์พลอร์เรชั่นของเดอะสปาร์ตี้สเล็กที่ถูกต้องแต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าดิสจีนซึ่งจะต้องอธิบายถึงเอ็กซ์เซสซ์ของกินดิสเนสและนั่นเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบ And if I'm saying, if I was to look at this,